0: เสกตะยูรปยันเพิ่มเกี่ยวผักกรอนมะกลอยอันวิอดอลปังเพิ่มเกี่ยวระดาเลยปังไงลมมังเลยปยาวลาปาอากระเจ็ดเพิ่มด่างผักกรอนอันบาเร่งมยิดปังไงเพิ่มใกล้ตะกุมซื้อร้อยเสด็จเนรอริตั้งมัดคุลปยันลังกระเจ็ดกระจุงดิมอันนี้จึงเงือมดอนเพิ่มจางปังหยอกหยอกดิจันนีดิมอันนี้เพิ่มจางตือฟ้าจัดยลายลอยดีหยอกหยอกคุลอธิปยันอนุจารอรินเพิ่มจางปยันลังดึงนอลังคิดตะกุจุงบัดลุดังกลางโบกกุยุงปังเปิมแดงตะมามดำปะเหยาะลึงอธิเปิมจางลำจัดนาว
1: กษัตริย์นารบจิตเขปะพ่อคาตราอุยบานยันยันจารงเวียนหิวเควลอยตัวตะมังอปาตะมามริมอุนายกินซัดปังไอเด็กกองกันมังบริมซากันเลียนฟันกันปังกันวิญพ่อคาตราอุยบานยันยันจารงเวียนหิวเควลอยตัวตะมังปังอปาบารอุยนำเด็กกองกันมังบริซากันเลียนใดยะดิงทิจิงเปลฮาจาวบอกดิงฟันบิงเปลกาเปิงตะมังเปิงอุ่นนำปังอาชิรกาบดซาฟันกันใดยะพามทิซิวบอกเลวันบานปังบอกดิงฟันตมปลับบดโอพอกระอุยบานยันจารงวินหูกุ้ยลูตูตะมังปังอปาตะมามเปิงอุ่นนำปังอารำพยองบดซากันวิ่งใดยะวอทิมวยอุยบดทุนตันวิ่งยะวอทิเจอุยบดทุนตันกวางบอกดานเลียมอุยบดทุนเฮียบฟินมุ่งบริมอุ่นนำตัวตะมังพ่อคาตราอุยบานยันยันจารงวินหูกุ้ยตะนับตะเนนเกียจยาจังงับรันชนะอริตบอจังงับดอนเอิญปรินีตุยเต้ทันใดปังริมรำฮยองตะกอบดึงริมปังไงเคียร์กาปังไงเดกองปังอุ่นนำปังไงรำฮยองจอดเตะดักลำตรองตะปลาตะวางกลาทะงีอดีอดุงไว้ลังเตะดักทันใดนอเมื่อวะริมอุ่นนำอดีนตกจัดเจกันมากนอเมียร่างหัตตาอันกอนโซปรำเปิมเกื้ออดีนตอริมมังตะรุปธีมิมเองเตะดักปังตะกอบปิงเปลือปลาพระกตระอุยบานยันยาจารเงินหิวกุ้ยอาทัยกับอุยจึงเกวียนตริงอาทิตย์เพิ่มเกี่ยวตมตะตอมเรียมเจโดกินซัดได้ปังปังไงได้กองกันมากไว้ลังชนะอริตะมามรำดอนเจงฟาริมอุยนำติงซัดได้ชนะอริรอยนารอยเสดงเลื่องเลี่ยมล้อ
0: ก็เสนารบายจิตเขเปอร์เยอเอาบัดฟืองยืนห้องคุณมาตรามาจันจารยาลายปะเกิดหอบอกรมคุณปะเกิดมังมาบาร์สนามบาร์โบบายจิตเราเยลปิงมังเยลบาร์โบบายจิตมวยบาร์โบบายจิตเราฝากก็จะได้จะในเพิ่มแจงเราเขยบลงสนามตะลิเพิ่มแจงเราเขยเขาติดสนามบาร์โบบายจิตเราปังฮามิดมิงดิมตะจังอันใดหอยคุณมาตรามาจันจารยาลปวนมังเยลบาร์โบบายจิตเราบาร์โบปิงจิตมวยลืมเราเขยบลงสนามคุณตะบูลมาตรามาจันจารยาลายเวเวียเพิ่มแจงติดมาตรอสะดึงดิมอันนี้เฮจางกองหีบตะยุงปุจิงมาตรอมาจันเพิ่มจางติดมาตรอปังเกียนตะลิกเพิ่มจางอตอกตะยุงมะกลอยอันนี้มาตรอเพิ่มตะลิกตะมามตรำติดตะมามเจ้าจางตะเตะดักเดดียะยอกดึงกระจะกะเพตะกะยุงตะดองเพิ่มจางตะยุงปุจิงลึงยะดีตะตุนปรานอสองตอกยอกจินตะกุมดึงเตะดักคุลมาตรอมาจันจารลุยฮะตอยปะมาตะกอบปังปึ๊หลาปะอารนึบปะกับงิกวิดปังหลาปะอารเพิ่มเกียนึบปะกับดึงนอตะกวัดฮะตอยติมอันนี้มาตรอปะยาวสินตอนามมีมนัดกะยะดีตรอยิตติวมิงตอนามอันริมอุ่นนามเจเนอริตนาปับบัจจารฮะตอยติมเจเนดียะยอกฮุบอกองกุงรอยตะบุริมตะตองตนาปับไทเลเจนตะลิกเพิ่มจางอตอกอันนี้รัติกเนี่ยตื่นเตะดักเดอุยดีเลยตะปรีอันนี้เฮมาตรออีปังหลับหลับตะนาบตาตอกหยอกจินตะนาบตาเพลิมเปื่อมแจงอาตับตะยุงหอยวินเริ่มตรอกีตุชนำคุณมาตรอมาจันจารอากรรมตะเล็กเลือตะดองเปื่อมแจงเติมไทยเละอาตับตะยุงหอยวินตะกุมอันนี้มาตรอลังเจตนาบตาอดินปะทอจินซักนรบกับปังอาตับตะยุงเปื่อมแจงตะกวาดเฮตอยอันนี้มาตรอปังจิงกวินบัดฮบอกกรรมทีมได้บิวกุ้งเลยประมาประดามจิตอปิงประมาอปิงบัดทีมตะจองฮามิดมิงได้หอยคุณมาตรามาจันจารยลปันมังยลบาร์โปปัจจุโตบาร์โปปิงจิตมุญ
1: นาวเอาอันนี้จางบดุยเวลังอัตราสลามจาสลายเกิดเลตโรมังพธีเปิมเกะเกะเจตรองจางบดุยเวลังเตะดักเวลังอัตราสลามริมสนามปังมังจันบาร์โปปัจจุโตบาร์โปปิงจิตเกี่ยงหิ้วควิดได้หอยได้บิวจับลำเตะดักมังมาจิตวันดึงดังปังหิ้วควิดได้หอยดังบุเตรียมกับมังจันบาร์โปปัจจุดำบาร์โปปิงจิตบดเลตโรปกระบดุยเวลังอัตราสลามจาลอยลอยตบกันยำเลื่องร้อปังริมตะตรองเติมดึงมังตโรปธีฮันทอยปังตรองบดุยเวลังอัตราสลามปฏิปมเกี่ยกใจตรองบดุยเวลังเตะดักเวลังอัตราสลามมังจัลบาร์โปปัจจุโตบาร์โปเปียงจิตตรองปฏิใดปมเกี่ยเลิงบาร์ขยำบาร์ตะตุนปรานบาร์ตังกันตรองดำอากาศเกี่ยปกระดึงดงจีต้องบิทือกระตะเตะดักตัวลมบิทือควรวีตรุงเอื้องปังดันจังปมจางตรองระดักแต่ปมเกี่ยจีตรองจางดำแรงนารกมังตุนจะอกรมสิรโคจปังกระจัดอันนันกระติงบดุยรำยองจัวเตะดัก tân pran mang tàu bát thi krah vân cơ hà gây bây giờ anh chàng krah vân lưng anh trên hai tay khuôn tập bộ chính trị bật tiếng bây giờ khuôn bom chàng lầm con play sẽ đằng cái chấp bom kẹt lưng tròn tiền sách hai tay bộ đội ôi nam bộ đội bằng tròn rung ngọn hạt lọc blaster bây giờ xem khuôn tập bộ con play prang cát tăng bằng bơ cơ bom chàng sẽ đằng chân này kẹt cả anh đợi nó tóc cái chung lưng liềm bật tấp cái chân lăng plà vàng phơi lăng à cái chấp tì chà sẽ đằng ra sẽ làm tẹt đắc bây giờ bây giờ tăng cần xem bằng ai bom cái tóc tròn hạt bom chà pool អត្រាសឡាមពទិញអនិច្ចាំងប្រាងកតាំងចាប់ចាំងសកលោកកកីដឹងរងលេតរោតាំងម៉ាត់រិមផងចាំងដេបើមលុយគីបកាប់នើរបចាបកាពធីផ្លាប់បដោដេបចាដឹងកបកបាលអនិច្ចាំងបដោវេលាំងអត្រាសឡាវចារលុយបចាបាំងពនីអានបារខូតពលបាំងបើខត្រោលុយកកីឡោះលំរិមម៉ាត់ពធីដេតយង កូពដារូបអកំទុំតដងនេះទៅវណ្ណហាធាថាបាំងយូលិកណៅរតបុសបកររគីងបដាភីមប្លុកកដឺរពយជិនសណាំណារបងាយជីរការរំហ្យងយតិដាក់ណារបាយពើគីពើសណាំមីប៉សិនត្រៀងពញពើណារបាយពើគីពើសណាំបារពោបាយត្រូវគូបកររដឹងណារបាយមួយត្រុះណារបាយងាមគីពើណៅយប់លំតិដាក់តដងគីកកលលំសណាំអោណោះពើមចាងបដាភីមគឺយកជិនបិនអានេះបដារូបយប់លំតិដាក់បកររដឹងណារបាយបាលគីពើត្រុះណារបាយពាន់គីពើវ៉ាតគុំឡាងសាអន្តិមបងាយឡាងងួយម៉ាក់ក្លុយបញ្ញអអានគឺជិនបិញបងាយដេ
0: ตดองกระซึบังลึงเหลี่ยมไทยเละมัดนาราลิกเลซอตดองมดลมบรีบระมัดนาราลมมังมูเบาเงียดอุญชาตดองกระซึอดอลเกอมัดนาราเนาพิมลังฮือชันพุยกนุยพุยกอยจะเงิมดอนตะบัวตะปะจะเงิมดอนบลาแวงนุยมังกระตังรำยองติดตินดึงจะเนื้ออะไรอยากบอกซื้อตะกอบปะเท่าตะดองจดจีมีมกิเองเตะดักปังจะเงิมดอนจดยุกอะไรอะรุงอันจะเนื้อหามูหามองตะดองติดตินเอตะกวัดหาตอยตะเล็กตะดองปมแจงดึงดิมอันนี้ประดารูปปังอันนี้ประดาติสะจะปลอมเตะดักไทยเละอันนี้เติมประดาพิมเตะดักซีเกอร์เวอร์โลเตซีมาลาซีสตูดิโอเบตาซีมามัสซีเนตาเบฮัตเดสตาสตาไลรีโดมาเยเกอร์เอสทีวี360ฮาเตยปังดิมอันนี้วางตะกุมใน
1: เตรียมกินเตกติรอกระจัดตรองจางเกิดการลำตอกกินเตสาหุลำจ่าจะไล่มักลอยลำตะกุมตะตรองจางตอกถูกยักบางตอกปอมจางมาตรอบเตรียงเรอเตรียงโนตะปอกโจยักฝ่ายเจเช่นญี่ปุ่นการเรียงโจกอมปังไงปอมจางจับเลวจาร์ตะกอบเกิดการลำเสดดังชนะอริคอนเปลี่ยบางตอกตะโนอันนี้จับเลวจาร์เรอได้ตังจิตเปิดฮับโปดำเรียงอันนี้มาตรอปังโตรจิตโตรฮับโปอุ้ยนำมาตรอตะปอกปอมจางตะโนอันนี้กินเตกติตะกอบลอยงามจิตกลางเรียงเกเรเจปฝ่ายบ้านจะเป็นกระเร่งจุกกรมจินถูกอยากลืมแต่ดังดึงนอกคูลเติมลืมตะกุมตรองจางอันปังไงเปิมจางบดเลือดตรองจางได้ริมตะกอบปรังกระตังอตอกินเตกติลำจารอยมิงโชโอรดูถ้าเกิดตะโนอันนี้มันรอเอะปังแกเอะอตอกไปใจเกอร์ตะเจตะโนอันนี้เปิมจางอวยรดูตรองตะกอดปังอันนี้มันรอแต่ดักอันนี้มันรอเดจินเปิมจางดึงแต่ดักเดปังริมตรองเดกจะอาตามมะขยุงวะตอกลอตึงตรองจางดังอันนี้กินเตกะติจัดสลายตะปอกตะยุงตรองจางตอกกินเตกะติมังจัลบาร์โปอัจจะตรอบาร์โปเป็นจิตลังตรูสนำบาร์โปเป็นจิตดำตรองจางอกอมการิมตะตรองตะเปลี่ยตะนออันนี้ตะยุงปอมจางมาตรอมาจันตะกุมอันนี้มาตรออตอกอตอกแกใจไปใจอตอกตะเปลี่ยนาวกิจังดอดนาวปังอตอกตะกวัดลำกะจ้าตรองตะลิกปอมจางเด็กจะเดย์ตรองจางงูอตอกตะนออันนี้ลำตะเรียงกินเตกะติตะกุมทีมตรองจางเสดงตะกอบแรงกระตังลำกะนาวอตอกแตงกวางปังเสดงลำจ่าเฉลยลำจ่านาว
0: ตะปะลังตรุบล็อกเดอร์เปิดสินสนำนารบงายจิรการรำยองยอดเหตุดักนารบายเปิดคีเปิดสนำมินโปสินเทรงปอนหยุดเปิดนารบายเปิดคีเปิดสนำบาร์โปบายุดเราสายยาวนาวปกระเลตรุปยิงเจนมันกระติงเรื่องหัวฮล็อกบล็อกเดอร์วะเวลังอันดิมอุ่นนำติงสักบางปงายดีกองบัตริงปรับดึงรองเลตรุเลือกังโบกองจึกคุลโบโดยกองแองดิมอันนี้มาตรอฮาตอยกอนปลีลำปังไอกระซาลุยอดินวางฮาตอยราตะกอบลับเลมานารปเติมปรุงตะรุคุลกระหวนเย็นมันกระเตงลอยเสืองยอกเดีลองามยึดมวยติวหลักเย็นตะกอบดึงเป็นยึดดำคุลตะปูลปังกระตุ้งดีจึงเงิมดอนไม่มานัดเย็นมันกระเตงเรื่องหัวหลอกบล็อกฮัตเตอร์สายยาวเวบล็อกอดินตะบอกอดินเสืองยอกตะดองฮัตเตอร์เปล ตกุมดังริมอันนี้ปมจังอันนี้ยังอันนี้มารอริมมาปงไงดีจะงมดอนมีมันนัดปังก้อนไปลำปียันอนุวะเพิ่มตะมามงวยลอยดีฟังตะกุมตะตอมอันริมอุ่นนำจิงสัจปังปงไงดีกองปังเตะดักตะกอเพิ่มเกี่ยดีจะเนจิงสัจจะเนื้ออริสาหุบตริง
1: ลำตรองฟองตะกุมตั้งควางปังรวยตอกดังรองเวลักดักติมีนจุงสนามบาร์โบบาจิดำยกุลชื่อตบดอปังดังลือเลียมดออปงเปล่งเตะวางตะกุมเอกปะเตรียวฮลึกจะเอาบทเพิงกุยเยินจุงเอื้องคุลชื่อตบดอเวียดนามได้ปังคุลชื่อตบดอจาระประกอบมาปรามรอยตบุกงาตอกดักลังเวลังหรือก็ปังตังกันจิจันลำตรองตั้งควางอันจิตงามปังไงเอกกติเปิมจางชื่อตบดอบัดริมซายกชัวดึงตรองจางใดภูมิบักภูมิดองปังอันเลืองลำพยานเป็นนารดังนาจิตดำตรุนาจิตเปิดเขยเปิ้ลมังปารามรอยตบุกกาคุลจิตทับดอเวียดนามปังมังตรุจิตทับดอตรองกาดักปังตรองตังกันจิตจันริมตรองปังเจียงงบดอนรอยตบุกทับเรียดังเจงเจียงงบดอนรอยตบุกบดคุลมันโสจิตจันตอกตะป้อปังตรองตังกันปะตองดังเจงบัดลูกาปารามตำปังปิจิงตรองจังดันจังเฟลังปังฮปองเริ่มกังโบปงไงปารำอวยหตอยเปิมเกี้ยตรองรอยตบุกกะดักลางระก้อเฟลังเบิกกอนเปลยปิจิขดาวรอยตบุกเบิกกอนเปลยปังเปิมเกี้ยตรองปะตรองดันจังดึงน้อฝ่าฮามิดดันจังลึงร้อกะรอยตบุกดักลังเฟลังระก้อปังต่างกันมึงสุจิจันอันปงไงยกกติเปิมจังเริ่มซายกชัวดึงตรองจังก่อนเปลปังดับบลเอกสิลาพรอตบุกอันิตูนารจากตะมังวยเวียดนามมังมาบาร์ชนะบาร์โบอจิตรอวยเปิดตรองฟะจะไล่กิจกันเอาอันอนิจังตะมังงวยลังแล้วก็ปลาตรองตะมังงวยลังเจอปังตะมังงวยลังเด็กจะเงิบดอนเปิมจางรอยตบุกตะมอยอปงเปล่งเตะลังคิดตริงตะบอกเน็ตเน็ตยุงซิมตะมังกิจกันทุกัดเฟลังปรีลองปังฟันหัวตริงแต่ละเอาพองเวียนเละส่วนก็รอยตะบุกฮันเลนตะตรองดูได้ใบกิตะมังงวยลังเจอตะมังงวยลังเด็กจะเงิบดอนเปิมจางลังตรูตรองจากนาวลำจาไลกระเปยก่อนเปลปังเดบุลฮัตอยมึงก่อนเปลยปังเดบูลดังรองเปยหลังสะระเวงอตอกปังเลยจัวตะกัดดังปรีลองดูดักสีเจิกจะไล่ตะปอกตึงตะนับตรองติตินวัดยุงริมตะมามตะมางงวยลังพาราเอกสีจัวยอกอันนี้ปรีลองอันนี้จางตะมางงวยลังตริงลังตรุอตอกเกี่ยตรองเจิกจะดังปังดิจังงมดอนปังอปงเปล่งเต้ก่อนเปลยนอตรองเด็กจิตบัดนาราตะมังงวยลังเวียดนามมังมะบาร์ชนำปาร์โปบาชิโตรเนี่ยกอมกะเริงอันนี้มาตรอนำเจอตุกัดฮันตอยเดิงอปงเปล่งเต้ปังลำเตะดักตัวจะริมอันนี้ตัวนาวเดิงเวียดนามจะเกาถิ่งอกลานพอกระทึงตึกคุลตะมังงวยลังเวียดนามอันปันตรองปกรนาราตรองกลองดังเวียดนามสนามปาร์โปปัจจิตรฝ่าดินเฟลังกาก่อนปังไงวันหัวอันนี้เอออังเริ่มตะมามตะมางงวยลังฟงทอยเกอร์อตอกตะมางงวยลังสาลายประมาคตรุปังจับลำเตะดักประมาจินุมมักลอยตรุเดตมอยลำปังวากระเตะดักเปิ้ลมัดจุตรองตะมางงวยลังเรโอเกียมินตรองตะมางงวยลังแกนาวลังคิดเอคสิลำเตะดักมะปงเปล่งเตะพระเวลังตู้ริมตรองถอยเกอตะมางงวยลังเจิกตะมางงวยลังได้เจองมดอนเปิมจังนาวริมตรองปนอเทยลังคิดวะเปิมเกี่ยกันนาวโนริมอันนี้ตรองตะมังงวยลังตริงรอยตุยงเลือตะมามนาวสวยกเนาะเลือสวยดักสิปังกระกงเอ็กซิรอยตุบุอันนี้เลืองร้อริมตรองเดจิเจเกี่ยตรองอตอกปัญญาลังฟันหะตริงด้วยเกี่ยปัญญาอุยอริปังเปย์ลังสะดึงเตรียมตริงจะเลติบิขันปกระกุยเงินฮาเฟนตัวอันปัดกาคาตรอิงลอยฮามิดแกเลอตมามตามตมางวยลังมาตุกวัดริมอันนี้ตมางวยลังอปงเปล่งเต้โยโนตรองมะมิงลับงวยตะโอเออกระนำตะอัตไตมะเดย์สังยอกลอยมิงเฮงเจอฮาตอยตมางวยลังดองอปงเปล่งเต้บังลำตริงนอกฝ่ายเจบ้าเร่งตึงกนาอิงลอยฮามิดดังดำจิตตรองต tua thu quạt đừng xuyên chàr đừng bắc mật lâm việt đừng đầm tru trò nàr năm sơn yọc đừng đà nẵng nhà trang việt âu cô sơ đừng bơ gia lai đê ba tà mạm tơm nó đặc sĩ bằng tợ gia lai tì vọ bê bằng bì lòng tru đặc sĩ rõ năng nâu cô minh tròn kịt cao vã rìm nì chàng tà mạng ngồi lăng áp bùng plên tế thòi cơ nhuôn tà bớp do nhuôn tà mạm mình bằng đê năm ả tái tợ rìm tệ đạc này và rồi tự bố gà tà mạm đừng hờ tì tay bằng tròn bơm nào tà mạm trong mệt gà tà nọ ả ní trong trang bằng bằng ngài cùng để rìm anh ni chàng lang khít rìm anh ni bật tớ khách sạn anh ni mật rò trong trang tập bọc ở tóc của chung bộ nhọc ăn phơm trang lang trú dọa yọc lì rìm bình nhìn lang cơ hờ gây tự chế ăn tà mòi bằng rích kì hồ về lang FLC Quy Nhơn rồi ăn phát bằng FIC bằng FLC hotel bằng resort tôi yung ăn được tâm mang ngồi lặng ở cái gì tao riêng tên nọ anh đi bật hát ra tên nọ anh đi bị bật tớ mà ôi hát ra riêng tri lên một tròn ở tóc tên nọ anh đi trú ở tóc lưng rõ bằng phẩm thêm cái chạy ăn tâm mòi đây sẽ yọc nó anh đi bật gần riêng một tròn chàng tờm đừng nà tròn của lòng Việt Nam mang mạng bà rà sẽ nằm bà rà bộ bà chỉ trâu nó thật tròn kẻ người bằng FLC Quy Nhơn nhân lôi mệt lên cả tầm mạm trăm tầm tròn chàng tròn bà gần bằng khuôn bằng ngài chàng liên đề bà thọ tọc bật lôi tròn chàng bằng chàng mang riêng đại biểu anh đi mật rò bằng tầm mòi bật trù tàu ở cả sĩ đề riêng mang tầm bập tầm quạt dọa yọc mà ôi chạp vi riêng một tròn kẻ lưng ca minh anh đi trù tầm chế ngờ hà cây bằng tầm tròn phản hóa đề bạt đơn anh đi phê lăng văn hóa thể thao bằng du lịch trà lai lâm trâu khê bộ sản năm ổ tâm mai ấp ông bền tế tru tri tọc tàng hàm chịt cả hà rình bất tên cơ sản năm bà rộp bà chạy đâm nô tròn a khai chắc đề bộ rồi tì tin đừng anh đi trù trà lai đừng nó vạ bơm anh đi gần nơm gỗ anh đi trang tâm mạng ngồi lăng tọc riêng tâm mạng kia tròn chợt sẽ đừng bằng đi chân ngầm đòn phơm trang tọc chung tư nọ anh đi trên tù quạt bằng anh đi mật rò tâm mạng ngồi lăng lâm bằng tệ đặc đề băng lơ chùa tụ quạt đừng bị lòng tru đặc cả sĩ tay riêng cái phần họa kiệt cầm gian lai tập bọc nết nết cái chết nết tru sẽ đừng tự chế bằng tầm mồi hoàn toàn chật hiếu ăn tầm mồi lầm tẻ đắc bằng ấp ung plen tê
0: con play băng để bồ tập bọc mừng tập đong tập buôn tập bận nạt đằng báo băng rượu bắt đà rụp gian lai con play bằng đầy bồn. Tập play cơ bà tâm lòng kiểu tròn của lòng trọt trì đừng xò sớ lưu nam bằng ngay cho giang bật xà phình thạnh chạy dây lại tập bọc bên tập play lòng bà tâm rong xem tròn lăng trúc tàu mạm lưng băng tư quát hà tòi bồn chàng. Đoàn kỳ chinh giang kinh tế cho giang nổ lưu chế ba đi chân này rất đạt lót bởi hệ tròn của lòng sẽ đừng đuôn đầy ăn con play bật thịnh. Tập play hà tòi lâm băng ra tập bồn nà râu cạo bởi con play bằng đầy bồn mừng bày tập play bồn chàng ở tập cơ cha tàu mạm cho giang bật ra phình thạnh. Một vị tế nào ở rô kì nó mê rô tâm lòng sở lực kra đuôn sở nằm. Dọa dọc tâm mạm sở lực kẻ đề đừng ủy nam mai Nguyễn Thị Mỹ Dung bất thôn Định Thành. Xa Vinh Thạnh đi bố lòng sở lực ư kà bạ chếp bà chế này kinh tế. Mai Dung lôi phạ túc và tập lý trình vô tâm cổ đỏ dứt bơm kiểu ở tà ri sinh học. Ư kê dọa dọc lơ bà gàng về lăng lòng vô tâm và nhỏ riêng tập trọng sự đừng bằng tạc chỗ tập bù bớt bê đừng rối và về lăng lòng bê tập trọng bơm trang lăng trú tập mạm lần đầu lôi tập gọp và tập dọa dọc kinh tế bà gà cổ đừng ủy nam mai. Mai Nguyễn Thị Mỹ Dung, thôn Định Thành, Sa Hà, Vĩnh Thạnh, Cha Gia Lai, rồi ăn bắt. Đi tế đạc vàng từ vùng ở đây cổ đỏ trước, anh cơ bân tập lý và tầm lòng. Rút tháng ấy, anh bố đi chân này kinh tế cơ dùng lo, thu dọc ở tập lo, đừng bà rụt biển bằng, bà tên của bà tầm lòng sở lực, rò kỳ. Bà tầm cổ liên ở đây bà ngay, nằm rạch nà trụt tựa bà gà, băng rạch dọc đi đăng tầm mạm. Ở cửa tầng bật rìm tầng nọ ở nít kinh tế bà gọi cùng, đoàn cái chinh bơm trang kinh tế. Nào cùng lôi đề tập bọc tập lý, lâm tầng trong bơm trang xa đằng con play, lâm tầng nâu mong đạc định bình. Tập lý cơ rong minh anh ăn ca chiêu hồng, bùnh giòn rằm, lưu uynh nam, con play tạo lôi mệt miên lưng, bơm kia rong lửa anh ăn ca. Đi lôi bạc xa nằm nâu tầng nọ ở nít rong mòn, xa kênh băng ca, băng xa, đừng uynh nam, bọc đặng Thành Vương uy bất đỉnh trị xa Vĩnh Thạnh lôi đi bố chân này đã bất tài lệch trên rạch bàn xa an ca cả đây bằng anh đi rạch dọc riêng anh an ca sẽ đừng lo bọc đặng Thành Vương thôn đỉnh trị xa Vĩnh Thạnh cha ri lai rồi ăn bắt rong thêm bon sẽ kinh bằng ca bà xa in bộ đi chỗ này lo bằng rắc dọc anh ăn ca sẽ đừng bằng mà âu un nam tịch đi đừng dịp bên rồi dịp quan tần ca đi thêm thuộc dọc sẽ đừng tôi đang tập đi đăng cái chuyện phường trang đừng quan play bật vinh thạnh đi lang tru đừng chính quyền thì riêng sa lôi a cam bây giờ tìm anh đi từ quạt hạt tây phường trang tôi đuổi bằng ngay cho trang dọa dọc cái chết việt gáp bằng a tóc tự dung tầm mạm lừng bọc trịnh bảo luân phó cơ đại ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thạnh cha ri lai và mà ăn bắt ri âu bật xa đi bà dịch môn ủy nam rong ca bơm adron lầm đạc băng trang bên ring rau dịch adron bơm lầm đạc thu dọc thời mát mình hành triệu lạc chiên mình ủy nam mình sẽ nằm tự riêng lời bà dịch đi anh tự quạt hà tòi bơm trang băng anh mà rò tình ca chiều hồng tự tệ đạc Nhật Bản băng tâm am trang rau dịch tấn bây giờ anh nô xa cô ở đây lang xạ tâm nọ anh ấy sẽ đừng nâu đừng riêng ở đoàn bơm lâm đắc cà bất đừng tâm nâu mong đắc định bình tru riêng tư riêng giật chê tâm mầm lòng xa plì tất đoàn hàm mệt miên lưng trọc đẹp bằng anh ấy rập tịch đừng bằng ai cho chàng tất bọc bơi tròn cơ lòng nào bất xa tư riêng cơ cung Vĩnh Thạnh tất đoàn tập lý tì lọ nó tạo ước cơ sĩ nó rìm tật nọ ní đi chân này mạ tơm nó tập lý đăng cái chinh phương trang kinh tế đừng phương ai cho chàng bật tìm lời dùa đi cả ta lầm tình riêng
1: ơ con plê bằng đà bùl với cái chạp chân ngâm đòn hòa mù hồ mong xa hà lâu kra ạ tiên mù dục tròn hà lâu lỡ trù hà tàm giặc hà lô sợ cha sẽ lầy lâm măng tập lạt tập vàng bom tại chú ung brum hà thôi đoàn hà chèng ước khu tùn tập nạp táp lôi bơm cơ gây tròn trang đẹp chào nà râu rì bà ngài giặc hà lô sợ lệ trình tùy bà nét ở thọc bơm kinh tế cơ hà gây vang tơi bà chèng bà lê bà rồi nà rồi tọc yung hà tròn à mê ràng tá tợ bà lê bà nà râu đê bay hà tròn kinh tế bà tâm dâu rong hà tròn bòm bài đừng bà ngài rùa tâm giặc hà lô sợ kà hãy đợi khu lộ trù hợp tâm giác hà lâu, Việt Nam lâm mang chàl kẻ ngắm đừng mang tập lạc thập vang. Sẽ nằm mình bỏ xin hình bởi chết bà, bất nào chỉ trọng sẽ nằm. Bởi ngay ở trù hợp giác hà lâu sớ Phạm Thị Phượng, đây hai mệt lâm ảnh trang xe quân tiểu đoàn 255, băng hà tôi mang tự dùng. Bơm tròn hà nằm bật lào. Tân nạp tạp lâm tà đình tè bồ lâm khách nào tập lạc thập vang, sẽ mạ dạ băng bồ lạc vầy. Nuôi mừng, bơm kẹt đang tròn trăng. Sẽ năm mì bò trên hình bò dịch sinh dạ vì tợ giả lầy, bơm con nhân. Trước sẽ năm mì bò trên hình hàm chạy đầm, dạ tự đung bơm trăng ở tòa kinh tế Ôi Nam. Thế yêu, bơ tâm lùng đừng bơ tam cả tàu, lâm tè của ba gian bơ xa hạ bong, sợ tăng ế nó xa ế rú. Dạ nất nê tập lì chừng tròn bơ tam dâu rong sơ trung bơm bài. Dù ta nắp tân nên ở trên ở tòa yêu, lơ sẽ năm ta rong tròn bơ tam dâu rong sơ trung bơm bài đừng bơ ngay ở tru, dạ khăn lâu sơ. Phạm Thị Phượng lôi chép bài trên nền kinh tế của chung. Bất ngài ở trung giác lâu sớ Phạm Thị Phượng bất ngài ra chi hội bất ngài ở trung sở tâm giác lâu sớ xa yà rú cha sẽ lây rồi gà tròn bơm trang trên nền. Các tao lệ mình sẽ nằm thu yọc mình măng quên phê lang lờ và mà trên nôm các tao dụ yọc lời bà tình rưu mạng lòng xa mạ lòng dâu lệ tọc bàn lọ bất lòng dâu bà tâm quân khay lệ đề dụ yọc băng in lạp rong sư trung tàng chị đàm nàr để thu yọc mình măng đang phơi lệ cắt in sạc phong lầm bình khay tầng lệ cô cờ dụ yọc gần hạ in bà tâm lệ bộ kinh tế ở tọc yung mình khay ở khu dụ trên phòng trang in thu đầy bình dịch tru quân dịch triều đừng ở tọc yung kinh tế và ngay ở tru ra khả lộ sợ Phạm Thị Phượng lôi rong phân nù còn tì ở tru phù hợp tâm để trong trang sẽ đừng dạ quê tức là ả xong rồi tự bố đơn chân phẩm trang văn thông công còn play lâm tà rình hôm nay ở tọc tròn và tầm châu rong trung phẩm bài tọc thêm dụa yắc tọc khu chung trên ả rí ước sĩ phẩm kinh tế cơ hợp gây và ngay ở tru ra khả lộ sợ Phạm Thị Phượng quê ở tọc đơn chân mềm kẻ ảnh phù hợp lý lang văn thông công riêng hội viên để trên ả rí tàn nạp tam bất ngại ở tru ra khả lộ sợ Phạm Thị Phượng bất ngờ chi hội bất ngại ở tru tự tâm ra khả lộ sợ xa ả rú cha sẽ lại rồi cả tròn phàng hả tòi tức gồm bùl bàl bàng con bề lâm xa bà mai chân đùm anh đi rạch yọc sẽ đừng bất tích khi tăng ấy lỡ anh đi rong sẽ trông bòm bài thế anh ăn bài đề ปเจเลอคณะกอนเปลยประตำเยาตรองตรงเปิมไรกลางเลอได้ปังตรองปุลปันหัตถกอนเปลยได้เกือเลกติยักอตรอลอิงตังเอมีปงายปกรคุลรูตำสักโลเซสักยารุสักกราวอิงและอิงได้มัดปังดิดังเริ่มหุ่นเวียนมาจีจันหัตถตนาตาบทอเยอและได้มัดอิงอิงตกมบอกฝอวันเชียนกระคุลรูตำสักโลเซจ่าสลายอันบัดไม่เพื่อข้าไปเชปางกว่างข้าไปดิจิงดอนเปิมจังชะตองอตอกไม่เรียกประตำเยาวรองตรงเปิมไพรไม่ได้จิงดอนอรินเล่มบังตะปลาเลยปะเหาะอันบุรุยเจ้าเกียนปนาซาจินาอริมะไม่เปิมกิงตีไม่เพื่อนักเวียนซาคาโลอรินเล่มตะตรองเป็นจิงคุลปุกระคุลฮันโดยอตอกเอื้องกิงตีแลบจินในกระจงได้ปังทิมอดินตุยเป็นเน่ลมอตอกินตีปังดอนแจงอึกตุนตนาตาบปังไอตรูยักโลเซผ่ามถือเพื่องลอยกระจับที่คำดอนดึกปังไอบดุยบอกโฮเรื่องล่างรังตาลมบังตะปลาตะวางปังเจนอริมะยิงมีอเมรังตาลมบังตรุปทีปังไอดูตามซาคาโลเซฮามุฮมองมุจุกตรองโลเปิมกินตีเกอเกยเดิงจาระสตรองรอยตะบูในปัญหาดังบ่าวปริเจวปตารูปจาลายตัวทางไอลอยดิปนีกอนเปลยปังตะปูลอยจุกไปละกว่ามึงอเป็นกะกุ้ปังประกาศตะเบิบเล่มมังระรอยดังรองตึง